คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Move forward extra. Music non-stop.

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์อาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกั

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการคัดกรองคนเดือดร้อนตัวจริงขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังยอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อลดลงอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบอ่ะ

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีโดยระบุว่าไม่สามารถทบทวนหรือปรับแก้เงื่อนไขได้ทันในเฟสนี้ส่วนจะปรับเงื่อนไขในครั้งหน้าหรือไม่อยู่ระหว่างให้กระทรวงการคลังพิจารณาพร้อมกันนี้ย้ำว่าการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อต้องการสำรวจสิทธิ์และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆโดยขณะนี้กระทรวงการคลังได้ประสานให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจข้อมูลดังกล่าวแล้วทั้งนี้หัวใจสำคัญที่รัฐบาลต้องการคือการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแต่ไม่ได้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มาเป็นเวลานานมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกระบุการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังยอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อลดลงนายแพทย์ทีโดสอัธฮานอมกรีเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดิบูเกียวขณะที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต60รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อนปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @meeclinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ิมแอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกองทัพภาคที่2ยืนยันปราสาทคณายังอยู่ในการควบคุมของไทยแจ้งคลิปทหารกัมพูชาไม่ลุกลามพื้นที่พร้อมขอประชาชนตรวจสอบข่าวสารจากทางราชการป้องกันบิดเบือนข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์มีการกล่าวอ้างว่าทหารกัมพูชานำกำลังพลจอดเส้นทางขึ้นไปที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในลักษณะอย่างเชิงและพยายามเข้าใกล้แนววางกำลังของฝ่ายไทยโดยยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยอย่างสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญในบริเวณปราสาทคณาพร้อมดำเนินมาตรการทางทหารอย่างต่อเนื่องส่วนคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นกองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าเป็นภาพที่บันทึกบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองและยังไม่พบว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดขณะเดียวกันโดยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดด้วยการติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและการเสริมสร้างที่มั่นทางทหารที่มีความแข็งแรงพร้อมตอบโต้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นอย่างไรก็ดีกองทัพภาคที่2ขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งข้อมูลข่าวสารโดยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่ากำลังพลทุกนายยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อกันที่จีนคัดค้านสหรัฐหลังเตรียมขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศร้อยละ 12.5 โดยอ้างถึงปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวทางปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
12: ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนว่าบนโลกออนไลน์ปัจจุบันมีคอนเทนต์จำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังกระแสทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นด้วย AI โดยมิจฉาชีพมักสร้างภาพหรือเรื่องราวให้ดูน่าสงสารหรือซาบซึ้งเพื่อให้ผู้ใช้โซเชียลหลงเชื่อกดแชร์หรือแม้แต่โอนเงินสนับสนุนทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวจึงขอแนะนำวิธีสังเกตภาพปลอมจาก AI ได้แก่ระวังภาพที่ดูสมจริงผิดปกติโดยมิจฉาชีพมักใช้เพื่อเรียกยอดไลค์และนำไปสู่การขอบริจาค ังเกตรายละเอียดความผิดปกติเช่นแสงเงานิ้วมือขนสัตว์ตัวอักษรหรือองค์ประกอบที่ดูไม่เป็นธรรมชาติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อโดยใช้เครื่องมือ AI Detector หรือค้นหาแหล่งที่มาเพื่อความน่าเชื่อถือและสำคัญที่สุดคือไม่โอนเงินหรือกดลิงก์แปลกปลอมหากยังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือภาพที่สร้างจาก AI ประชาชนสามารถติดตามคำเตือนและตรวจสอบข่าวปลอมได้จากช่องทางของตำรวจไซเบอร์เพื่อความปลอดภัยในโลกดิจิทัลทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: Wintry City Resort
3: เราพร้อมให้บริการค่ะ
2: Wintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม
3: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เหลือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับกระทรวงพาณิชย์เร่งชี้แจงสหรัฐหลังถูกเรียกเก็บภาษีสินค้าไทย 12.5% จากปัญหาการใช้แรงงานภาคบังคับคาดจะเสร็จทันเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: กระทรวงพาณิชย์เร่งชี้แจงสหรัฐหลังถูกเรียกเก็บภาษีสินค้าไทย 12.5% จากปัญหาการใช้แรงงานภาคบังคับคาดจะเสร็จทันเดือนกรกฎาคมนี
5: ้ล่าสุดปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เสนอเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากไทยในอัตรา 12.5% ภายใต้มาตรา 301โดยอ้างความล้มเหลวในการจัดการปัญหาแรงงานบังคับว่าประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเรื่องแรงงานบังคับไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมทำให้ถูกสหรัฐตรวจสอบและเสี่ยงต่อมาตรการกีดกันทางการค้าเช่นการปรับขึ้นภาษีนำเข้าแม้ไทยจะมีพรบคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ที่ห้ามการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับทางอ้อมและมีพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551แต่ในมุมมองของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศไทยยังขาดกรอบกฎหมายเฉพาะที่ห้ามนำเข้าหรือควบคุมสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับอย่างเบ็ดเสร็จส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งเจรจาเพื่อชี้แจงและปรับปรุงมาตรฐานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับสากลอย่างไรก็ตามนางสุภจีกล่าวว่าทางสหรัฐไม่ได้กล่าวหาไทยเป็นผู้ใช้แรงงานภาคบังคับโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการที่ฝ่ายไทยรับซื้อหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานภาคบังคับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ถูกเรียกว่าเป็นพีริมหรือข้อสรุปในเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่ได้สิ้นสุดกระบวนการทั้งหมดซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าทำงานต่อไปคาดจะเสร็จทันภายในเดือนกรกฎาคมก่อนอัตราภาษีปัจจุบัน 19% จะสิ้นสุดลงช่วง24กรกฎาคมนี้อารีรัตน์มนศิริรายงาน
4: ขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,650 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,650 บาทขายออกบาทละ 18,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 17,280 บาท8สตางค์ขายออกบาทละ 19,650 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้ทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือชั้นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุลคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุลนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุลคลินิก Facebook ดร.

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ตีทอหมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: We play all the hits Mun Forward Extra 88

macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Now we Smart Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

Anxiety นะครับงานจากโดชินั่นเองครับที่มัน Forward X Drive FM 88นะครับอยู่ด้วยกันในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect นะครับเหมือนเคยทุกกลางวันเราเจอกันกับเจภัสวัตรพร้อมกับเพลงแล้วก็ข่าวสารนำมาฝากกันด้วยนะฮะอย่างล่าสุดนะครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับที่นำมาฝากกันศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่เปิดตัวโอเชียงใหม่วินเทจมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดวินเทจใจกลางเมืองทุกวันจันทร์เริ่ม8มิถุนายนนี้นะครับในบรรยากาศล้านนาครับภายใต้คอนเซปต์ Bring Back the Good Old Things นะครับชวนคุณมาย้อนวันวานที่ย่านบัวลายนะครับไฮไลท์ก็จะมีวินเทจโคลติ้งนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีของสะสมโบราณเครื่องประดับต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนไทยชอบสตรีทฟู้ดเนาะโซนอาหารรสเด็ดนะครับก็มีมาด้วยจันทร์ที่8มิถุนายนนี้เริ่มต้นนะครับ 4:00 นเป็นต้นไปนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ถนนบัวลายครับผมแล้วก็เจอได้ทุกวันจันทร์เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะไปได้ก็แวะเวียนไปช้อปปิ้งไปกินให้อร่อยเลยนะครับ

0: ั่วโมงหน้าเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเฟม88นะครับแล้วเดี๋ยวเจกลับมาใหม่เย็นนี้6โมงเย็นขอมารอฟังด้วยนะครับโรเซ่กับ Toxic Till The End ครับ I would run through a fire just to be by your side if your heart's on the line Bruno Mars กับ Risk It All That's just the way life goes I push my luck it shows แล้วก็งานจาก Gracie Abrams นะครับกับ I love you I'm sorryฟังออนไลน์ได้คลิกเลยนะครับ live.manforwardextra.com ครับ
1: Now is Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

ใหม่ K7 SHS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 888

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: ิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือเปิดโครงการปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก2569สืบสานพระปณิธานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ณป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กำลังพลกองทัพเรือตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมกองทัพเรือได้ร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือในการดำเนินภารกิจป้องกันประเทศควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะป่าโกงกางซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นแนวป้องกันภัยธรรมชาติและมีบทบาทสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกหรือที่เรียกว่าบลูคาร์บอนอันเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามพระปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานอกจากนั้นโครงการปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรตินี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมาต่อกันที่กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรประจำปี2569จำนวน2อัตราโดยสมัครทางออนไลน์ระหว่าง 4-27 มิถุนายนนี้กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งทหารสัญญาบัตรประจำปี2569จำนวน2อัตราโดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาปริญญาธรรมหรือศาสนศาสตร์มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอายุไม่เกิน35ปีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและตาไม่บอดสีโดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ระหว่างวันที่4-27มิถุนายนนี้กำหนดสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติในวันที่15 และ 16 กรกฎาคม 69และจะประกาศผลสอบรอบแรกในวันที่5 สิงหาคม 2569โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rtnrecruitment.thaijobjob.com และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: รู้มั้ยคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: okay. มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053-248-248
2: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับแม่ทัพภาคที่2ตรวจแนวรบชายแดนจังหวัดสุรินทร์กำชับแผนปฏิบัติการเร่งสร้างเส้นทางยุทธวิธีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
6: พลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เขตรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตรวจสอบภูมิประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์และการทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วยโอกาสนี้ได้พบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนพร้อมเน้นย้ำการดำรงความพร้อมการยึดมั่นในหน้าที่และการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความพร้อมของกำลังพลด้านทรัมป์ตำหนิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังผ่านยติจำกัดอำนาจทำสงครามอิหร่านชี้เป็นการกระทำที่ไร้ความรักชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาตอบโต้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงมติผ่านยติอำนาจสงครามหรือ War Power Resolution เพื่อจำกัดอำนาจฝ่ายบริหารในการดำเนินการทางทหารต่ออิหร่านโดยระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไร้ความรักชาติและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่านทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคเดโมแครตทั้งหมดที่สนับสนุนยติดังกล่าวรวมถึงสมาชิกพรรครีพับลิกัน4คนที่ลงมติเห็นชอบโดยกล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศโดยที่ก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติรองรับข้อมติอำนาจสงครามด้วยคะแนน215ต่อ208เสียงซึ่งมีสาระสำคัญให้ประธานาธิบดีต้องถอนกำลังทหารสหรัฐหรือขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดำเนินการทางทหารต่อไปอย่างไรก็ตามข้อมติดังกล่าวเป็นเพียงข้อมติร่วมสภาไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามในอิหร่านการลงมติครั้งนี้นับเป็นความพยายามครั้งที่4ของสภาผู้แทนราษฎรในการคุมอำนาจทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่วุฒิสภาเคยผลักดันมาตรการในลักษณะเดียวกันมาก่อนแต่ยังไม่ผ่านการลงคะแนนเสียงเต็มคณะปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการนำเรือและการเฝ้าระวังคำนวณโดยกรมพุทธศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:12 น.ที่ระดับ2.94 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:56 น.ที่ระดับ33 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 น.ที่ระดับ3.2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 น.ที่ระดับ18 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสตีและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:20 น.ที่ระดับ2.85 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:59 น.ที่ระดับ70 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:33 น.ที่ระดับ 2.66 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:57 น.ที่ระดับ 27 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:12 น.ที่ระดับ 3.10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:27 น.ที่ระดับ 1.31 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
8: Listen to Man Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. No filler, just killer hits. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: องตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: กองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงทางการมาเลเซียหลังระงับนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดพร้อมออกมาตรการรับรองผลกระทบส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกคนครับวันนี้นนท์และ Ocean Life ไทยสมุทรมีเรื่องอยากจะบอกครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรเราอยากเห็นคุณได้ทำสิ่งนั้นไปนานๆต้องเริ่มจากรักตัวเองรักสุขภาพให้มากๆและปิดความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
1: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถาม Questionnaire ของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดได้แก่กุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่8มิถุนายนออกไปก่อนแต่ยังไม่กำหนดการเจรจาใหม่ขณะที่กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทางด้านการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนด้าน UN ประณามเหตุโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประณามการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนที่เมืองมาจายูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดพรมแดนอิสราเอลติดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมยืนยันว่านมทุกชนิดที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากอย.มีคุณภาพและปลอดภัยไม่พบสารตกค้างเช่นยาปฏิชีวนะฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทตั้งแต่นมโคสด 100% ไปจนถึงนมปรุงแต่งและนมคืนรูปซึ่งบางชนิดอาจมีการเสริมสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพอย.ขอแนะนำผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อนมควรตรวจสอบฉลากให้ละเอียดตรวจเลขอย.ส่วนประกอบชื่อผู้ผลิตวันหมดอายุรวมถึงดูฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเลือกนมที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมกับตนเองทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพสของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ล่าล่างด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้ย
2: ไม่รู้
3: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

It's music. Extra.

0: วจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมพัฒนาธุรกิจสแกนธุรกิจเขตห้วยขวางพบ53รายเสี่ยงนอมินีรวมถึงพบผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในบัญชีเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินหรือ HR03 อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53รายเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีจึงนำส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกซึ่งในจำนวนนี้พบผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ทำบัญชีบางรายมีรายชื่ออยู่ในบัญชีเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินหรือ HR03 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทั้งนี้เขตห้วยขวางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยและประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมากและเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องว่าอาจมีการประกอบธุรกิจที่หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยเฉพาะนอมินีและได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลายครั้งรวมทั้งส่งข้อมูลให้สำนักงานปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสรรพากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่มาโดยตลอดส่วนกรณีที่สื่อนำเสนอข่าวว่ามีร้านอาหารไม่รับชำระเป็นเงินบาทนั้นนายคุณพงษ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลพบว่าร้านอาหารดังกล่าวจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี67โดยมีผู้ถือหุ้นคนไทย1รายร่วมถือหุ้นกับคนจีน2รายในสัดส่วน51:49โดยก่อนหน้านี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทรายนี้แล้วพร้อมทั้งเรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรมจึงถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกให้ชำระค่าปรับตามกฎหมายพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมาต่อกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับด้วยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:26 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:26 นาทีที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:59 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 นาทีที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:40 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 นาทีที่เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:32 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:42 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:44 นและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 นครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

City forward. Month forward. Yeah.

0: Man Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
3: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
5: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
6: Man Forward Extra We play all the hits

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเด

0: www.shopee.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปองที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่เกโก้เซเว่น SHSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโก้ริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งคิดภาษีย้อนหลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: นายเวทางพ่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับความสนใจจากประชาชนผ่านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNCกรณีประเด็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปพลิเคชันถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังโดยรัฐบาลยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลยอดขายจากแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งให้กรมสรรพากรเพื่อนำไปใช้คำนวณภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงกับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการอย่างไรก็ตามร้านค้าที่มีเกณฑ์รายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กรมสรรพากรกำหนดยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายโดยการพิจารณารายได้จะคำนวณจากยอดขายรวมทุกช่องทางตลอดทั้งปีไม่ได้พิจารณาเฉพาะยอดขายที่เกิดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพียงอย่างเดียวสำหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กและรายย่อยซึ่งโดยทั่วไปมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาทจึงไม่น่ากังวลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบบขณะเดียวกันการประเมินภาษียังพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยตลอดปีไม่ใช่การขายที่เพิ่มชั่วคราวในช่วงร่วมโครงการแต่อย่างใดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลต่อข่าวสารบนโลกออนไลน์พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมตุกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยฝั่งตะวันออกอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดเป็นครั้งคราวโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า7ฟุตสัตหีบระยองพัทยาได้บริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตห่างฝั่งคลื่นสูง5ฟุต และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า7ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตห่างฝั่งคลื่นสูง 5-6 ฟุตและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า7ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า7ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 6-9 ฟุตและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า9ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: We'll be right back with more hits.
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20 20

รอความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: Sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: สียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงพม.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางเตรียมลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิ์ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่มีรายได้น้อยพม.จึงได้มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากระบบฐานข้อมูล MSO Logbook เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในระดับพื้นที่รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแต่ยังไม่มีข้อมูลในระบบให้สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนและการรับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันกรมการปกครองได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและติดตามประชาชนกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านคนผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ One Stop Service ในทุกอำเภอเพื่อให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกด้านการยืนยันตัวตนของประชาชนโดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ทุกรายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนของสถาบันการเงินที่กำหนดทั้งนี้รัฐบาลย้ำเป้าหมายสำคัญของโครงการคือการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยในกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเรียกผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนหรือการรับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งเตือนระวังงานออนไลน์ที่อ้างว่าได้เงินจริงอาจเป็นแค่กับดักของมิจฉาชีพรูปแบบที่พบได้บ่อยคือการทักแชทหรือยิงโฆษณาชวนทำงานมักอ้างว่าเป็นงานง่ายรายได้ดีเช่นการกดไลค์กดหัวใจหรือทำภารกิจสั้นๆโดยคนร้ายจะให้เราโอนเงินเข้าระบบและจะโอนผลกำไรคืนในช่วงแรกจากนั้นเมื่อโอนเงินมากพอกลับไม่ได้รับเงินคืนและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อพบเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพควรตั้งสติและรีบแจ้งไปที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com หรือสายด่วน AOC 1441ทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
11: คุณกำลังฟัง

dicentangkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

เปิดตัวในวันนี้ของเจนะครับเลนี่กับ Good Guys นะครับเป็นคนดีนะฮะอุ้ยอยู่ดีก็ชมตัวเองก่อนเลยนะครับสวัสดีชาวมัน Forward X ด้วย FM 88ด้วยนะครับแหมใครจะดีเท่าเราไม่มีอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชมตัวเองนะครับใครจะชมเราถูกไหมเราก็ต้องชมตัวเองกันบ่อยๆนะครับทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีในวันศุกร์นะครับตอนเย็นๆนะฮะเดินทางกลับบ้านอยู่หรือเปล่าทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับฟังมัน Forward Extra จากตรงไหนแถวไหนถ้าบนวิทยุเนี่ยก็น่าจะอยู่บนรถซะส่วนใหญ่หรือจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันมัน Forward นะครับรวมถึง live.manforwardextra.com ด้วยอันนี้ฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับทักทายกันครับ2ชั่วโมงครึ่งอยู่กับเจพร้อมกับเพลงสากลดีๆนะครับแล้วก็ข่าวสารรวมถึงกิจกรรมในการร่วมสนุกต่างๆด้วยนะฮะอ้าวอยากขอเพลงอะไรพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงหรือว่าทักทายกันส่งมาที่ LINE @manforward ได้ตอนนี้เลยนะครับไปต่อกันที่ Avril Lavigne นะครับเป็นสาวอมตะเป็นเหมือนแวมไพร์นะครับหรือไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่คือ I'm With You ครับ

0: โอลิเวียดีนกับ So Easy to Fall in Love นะครับตกหลุมรักง่ายๆในแบบนี้กับโอลิเวียดีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน้าคุณจะใสง่ายๆเลยนะครับตื่นมาแล้วฝ้ากระจุดด่างดำนี่มันหายไปจะดีแค่ไหนเนาะอันนี้ผิวหน้าใสไม่ต้องพึ่งเมคอัพกันเลย KC Bright นะครับเมโสฉีดหน้าใสเข้มข้นจาก KC Clinic ครับดูแลฝ้ากระรอยดำรอยแดงได้จริงมูลค่าครั้งละ 1,999 บาทวันนี้มีมาแจกชามันโฟดเอ็กซ์ตร้ากัน2รางวัลด้วยนะกติกาง่ายๆเลยครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic นะครับส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยมีมาแจก2รางวัลด้วยกันใครอยากจะไปทดลองอยากจะหน้าใสขึ้นก็รีบส่งมานะครับแต่ว่าย้ำกันอีกทีว่าใครไม่เคยลงทะเบียนสำหรับ LINE @manforward ต้องลงทะเบียนก่อนในครั้งแรกนะฮะพอลงแล้วหลังจากนั้นส่งได้ตลอดเลยมาร่วมสนุกกันนะครับที่ Manforward Extra ครับผม
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น Hyrox ค่ะ Hyrox ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำ Station ค่ะ Station มีทั้งหมด8ฐานด้วยกัน Ski Sled Push Sled Pull Burpee Row Farmer Carry Lunge นะคะแล้วก็ Wall Ball ค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้ง Cardio Endurance Strength แล้วก็ Mentalนะคะจุดที่ทำให้ Hyrox นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยละค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซาก

0: ้ฟังจ๋าเดี๋ยวคลิกตามมาฟังเพลงกันต่อได้ทางออนไลน์นะครับ live.man/extra.com เพราะว่าเดี๋ยวทุ่มถึงทุ่มครึ่งเนี่ยทาง FM 88จะมีรายการจากทางสถานีนะครับเปิดเพลงนี้ให้กับคนที่กำลังหิวมากๆนะฮะไม่ถึงร้านอาหารไม่ถึงบ้านสักทีส่งกำลังใจให้นะครับ Starving จาก Hailee Steinfeld แล้วก็ Set ครับผมแล้วก็มีซัมเบอร์ด้วยกับ Home Wrecker นะครับรวมถึง Harry Styles กับ American Girls ด้วยคลิกตามมาฟังกันนะทางออนไลน์ครับ live.man/extra.com กับเจภัสวัตครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra.
2: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ที่สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับไมค์คุณ
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมค์คุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com

0: ปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
6: Hit music.

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ั่วโมงหลังทุ่มนะครับกับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสสวัสดิ์นะครับผ่านไปกับ Chip Reels งานจากเซียแล้วก็ชอนพอลนะครับวันนี้วันที่5มิถุนายนนะครับอย่างที่เคยเอามาบอกกันว่า Taylor Swift ปล่อยเพลงใหม่นะครับเป็นเพลงจากภาพยนตร์ Toy Story 5นะครับโดยแต่งขึ้นมาใหม่เลยจากปลายปากกาของเธอนะครับ I knew it I knew you นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นๆบ่ายๆเธอลง IG Story ตามเวลาบ้านเรานะเธอลง IG Story เป็นตอนเด็กๆของเธอน่ารักมากแล้วก็มีเพลงนี้ประกอบอยู่ด้วยอันนี้ได้ฟังกันแบบเต็มๆแล้วนะครับลองไปหาฟังกันดูนะฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบแนวคันทรีที่เธอถนัดเลยเป็นตัวตนที่เธอเคยทำให้เรารู้จักกับความสามารถของเธอคนนี้นะฮะแต่นี้หลายๆคนที่ชื่นชอบ Toy Story เนี่ยแวะมาที่เรื่องหนังกันหน่อยก็กำลังคิดว่าเอ๊ะใครจะมาพากย์เป็น Buzz Lightyear เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นคุณสรพงษ์ชาตรีที่พากย์เอาไว้แล้วก็ทำได้ดีมากๆเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของภาคไทยเรื่อง Toy Story 5นะฮะส่วนตอนนี้ฟัง Taylor Swift กันดีกว่านะครับพูดถึงเธอแล้วและนี่คือ Elizabeth Taylor ครับ

0: ชั่วโมงหน้ายังมีเวลาใช้หนี้คุณอีกครึ่งชั่วโมงกับเจนะครับที่มันForward Extra FM 88กับช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบกลับมาเปิดให้ฟังเลยPrice Tag นะครับงานจาก Jessie J Kiss me under the Paris twilight Kiss me out on the moonlit floor Lisa นะครับกับ Moonlit for Kiss Me ครับ Left the room the second that you walked in Something like a fever dream I've been slept in weeks I think I'm seeing the things และลิงยิงฝั่งยิงชอบนะครับ Fever Dream นะฮะAlex Warren นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ครับผม
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านทั้งเกือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วสังกัดบก.ควบคุม4ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 11:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วสังกัดบก.ควบคุม4ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะในพื้นที่อำเภอโคกโพในเช้าวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งพยายามจะเปิดทางที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้จนเกิดการปะทะกันดังสนั่นส่งผลให้คนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิต2รายก่อนที่เสียงปืนได้สงบลงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณเปลือกตาทั้ง2ข้างจำนวน1รายคือจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วอาการเบื้องต้นปลอดภัยที่บริเวณบ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่อย่างหาที่สุดมิได้
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง11มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับในช่วงวันที่7ถึง11มิถุนายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนโดยในช่วงวันที่5ถึง11มิถุนายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีกำลังลดลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่5ถึง11มิถุนายน2569ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตรที่มัน Forward Extra ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับก่อนหน้ามีงานจากลิซ่าที่บอกว่าจะเปิดด้วยกับมูลิตฟลอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดหลายๆคงจะหลายๆคนคงจะได้เห็นนะครับสำหรับลิซ่านะฮะไปโผล่ในโฆษณาไนกี้ความยาว6นาทีกับ RIP The Script นะฮะเป็นภาพยนตร์สั้นที่ต้อนรับฟุตบอลโลกได้อย่างน่าสนใจนะในการนำเสนอเพราะว่าเลี้ยงบอลกันแบบยาวนานมากทีเดียวนะฮะแล้วก็มีลิซ่าไปโผล่อยู่ในนั้นช่วงประมาณนาทีที่2ด้วยหลายคนก็รอเลยมันก็จะมีกระแสเรื่องของเพลง Goals ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบอลโลกเลยใดๆอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็ส่งกำลังใจให้กับเธอนะครับเพราะว่าจริงๆเพลงบอลโลกปีนี้มันมีหลายเพลงเนาะแล้วมันก็ทำงานแบบแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวรอดูครับโชว์เปิดสำหรับลิซ่าแล้วก็เพลง Goals เพลงนี้ก็บอกว่ากลายเป็นแทร็ก1ในอัลบั้มของฟุตบอลโลกในปีนี้ด้วยนะครับผมส่งกำลังใจให้นะลิซ่านะฟังเพลงนี้กันดีกว่าครับงานจาก Alex Warren และนี่คือ Fever Dream ครับผม

0: ส่งท้ายด้วยโฮมจากชาลีพุทธแล้วก็อุทัยฮิคารุนะครับถึงเวลาเจกลับบ้านแล้วเช่นเดียวกันเจอกันใหม่นะครับเสาร์อาทิตย์เราเจอกันช่วงกลางวันนะฮะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ก็เจอทั้งกลางวันแล้วก็เย็นเลยกับมัน Forward Extra FM 88นะครับในทุกช่วงกับการฟังเพลงที่นี่นี่โอ้โหเพลงดีๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น enjoy กันได้เลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 15,000 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 15,000 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits
4: She said take your time What's the rush Ooh, I said baby I'm a dog I'm a mutt
3: Hit music
5: I come and I go Tell me all the ways you need me I'm not here for long Catch me or I go Houdini I come and I go
3: Hit music
5: I feel

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น
2: บุ๋ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
3: ้อ๋อยัง

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมปิดภารกิจขนย้ายกากอุตสาหกรรมกว่า 7,500 ตันจากโกดังเถื่อนอยุธยาเร่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเรียกค่าเสียหายคืนรัฐอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
9: กรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายพรยศกันกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสารเคมีและกากอุตสาหกรรมอันตรายตกค้างว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จในการดำเนินการขนย้ายและบำบัดกากอุตสาหกรรมจากโกดังเถื่อนในพื้นที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ครบถ้วนแล้วโดยได้รับการสนับสนุนงบกลางประจำปี2568วงเงิน 54.65 ล้านบาทเพื่อขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมปริมาณ 7,574 ตันจากโกดังเถื่อนจำนวน5แห่งและดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเร็วกว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นผลจากการขยายผลสืบสวนกรณีลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งพบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในการลักลอบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายของเสียอุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยหลังจากนี้ทางกรมจะดำเนินการทางกฎหมายร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.อย่างเต็มรูปแบบเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและเจ้าของที่ดินที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการนอกจากนี้จะมีการฟ้องร้องเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายกำจัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดตามหลักการรัฐจ่ายก่อนผู้กระทำผิดต้องชดใช้เพื่อไม่ให้ภาระตกอยู่กับภาครัฐและประชาชนทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลของเสียอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมซ้ำอีกในอนาคตและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: We'll be right back with more hits.
1: คือบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้พร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่จากอิทธิพลมรสุมด้านกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศย้ำมาตรการคนขับรถต้องปลอดสารเสพติด 100% อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่5มิถุนายน2569ระบุว่าประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าสูงสุดที่ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวัดปริมาณฝนได้ 69.8 มิลลิเมตรรองลงมาคือบริเวณสถานีรถรางกองม่องทะสาขาไร่โว่จังหวัดกาญจนบุรี 64.6 มิลลิเมตรและตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 57.2 มิลลิเมตรด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกว่า 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ53ของความจุอ่างทั้งหมดขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ประมาณ 6,400 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ36ของความจุใช้การได้โดยยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 11,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปังปะกงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองยังอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานนอกจากนี้กรมชลประทานยังเดินหน้าบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการระบายน้ำจำกัดวัชพืชและปรับปรุงทางน้ำในหลายจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศย้ำมาตรการคนขับรถโดยสารต้องปลอดสารเสพติด 100% นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการลงพื้นที่สุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารทั่วประเทศเริ่มจากกรุงเทพมหานครโดยบูรณาการร่วมกับปปส.กระทรวงสาธารณสุขตรวจรถโดยสารของขสมก.ครอบคลุมทั้ง12เขตการเดินรถหากตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจะส่งตรวจยืนยันผลทางการแพทย์ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายและกรมการขนส่งทางบกจะเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้ผู้เสพสารเสพติดหรือผู้เมาสุราปฏิบัติหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งนอกจากนี้ยังได้จัดทำฐานข้อมูลประวัติผู้ขับรถเพื่อคัดกรองติดตามพฤติกรรมและป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีพฤติกรรมขับรถประมาทกลับเข้ามาทำงานในระบบขนส่งอีกเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

Hit music. Run forward extra.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

Run Forward Extra.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler, just killer hits. Mumford Extra, music non-stop.

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: เปลี่ยนยางปะยางช่วงนี้ลูกค้าแน่นเลยครับ
1: เบรกสะบัดครับ
2: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Ford Extra Music non-stop

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
5: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

0: ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองห้อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
5: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: ก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra. Music non-stop. On weekends.